บขันเออกอบนนึงเลยอวันสุกเอยดูตรงนั้นอนายยาเซยจะดนอจะดนี

0: Aw khane phele kha Kumar Sanuni ha khorang bai hara chap chak hara chamong pyar to hona hi tha to kini oba hai no te bkhana to khana to grisamuni phaisin seng thang le na phya ba ojara kok duk phai sok pai ja kana le na shabdon kok duk go hello
1: hello baina belai se dibar ka ham pas le a ham bai
0: dibar ka ham lam sok shadi da ko
1: angyang sip tanar parani rabindra debro ma bai
0: au au do shadi
1: ตีนี่มื้อติมามันปานนานาบายอืมมื้อติมามันอีสาทันถ้ากันทุกท่านบายดอสาดิอาจีไลทางกันจ๋อราวอืมอาจีสงสารไอ้ครูอืมสงสารไอ้ครูตานานาเท่าซ่องบายแต่ว่าทางเอ้ยหมายบ่อนาซ่อมเอ้ยเด้อบ่าตาบ่คือจ๋อราวันตามื้อหือหือหมายบ่อนาซ่อมเอ้ยทางมานี่เว้ยขณะจะต้องบายอีสาดิสาดิขณะอีตรง
0: อ๋อหังกะหมายบ่อนาทําไมทางปุโรมาเนแค่เอากอกรองน้ํามูจะมั่งคาตามาเนแค่หมายบ่อนาทางเตยหมายชุดตัวไม่เจ้ยมาเนแค่อารอพร้อมไหลแม่นี่จ้าแค่ต่อต่อคําขอให้หาไข่ปุโรหาไข่ปุโรป้ามังคาใช่มั้ยสิได้สิยังดงคาจิงอาตองล่ะไปสิได้อามิโลลายจ้าเอามาให้ดอกมันป้า
1: อาโทกุรามอกกุราตะมานอตาอ๋อยาสะเกเรยาวบ่มานอตาแค่ออรอมไหลมะรองน้ำมวยจะมาคาตานานานาก็ตองโคทากุกะเรชะตาทากุตองพุตาก็ทากุนิบาไปบ่ทีนี้มาขะน้ำมวยจะมาคาตางออกกอกรองน้อมวยจะมามันปานดำเชียร์มาคาจะตะบายมาสะคาตาอีกะยาวบ่นอซะอะโปรรอมไหลเจรอมไหลเจบ่ซึกเซอืมทางทางไหลเจอืมทางทางไหลเจทางไหลเจเราแค่
0: ทางไหลเจทางไหลเจเราแค่ทางทางไหลเจหมายบอร์บัจจีหมายบอร์บัจจีทางก็ทางค่ะอ่าบอร์ทางดีเมมาบุคตาทางดีเมมาเนี่ยเราก็ไปขลายไหลทองเลยซาลักตะฮอร์บายอ๋อก็รองมวยจะมาอ้าวเอาไปให้เนาะมวยจะมันนี่
1: อ้าว
0: เดี๋ยวไปเลยไปเลยหามไปตะคุกโรบินโรนอจระ
2: পালে বাঙালি শশীন্দ্র দেবরমা
0: দশ হাতি তাক
2: আং মইতো মামা কাছে মেদান আজি চেরাই অসরাইয়া তাঙ্কা মুয়া ফাইনা থাঙ্কা মুয়া ফাইন তাবার লই সমা তঙ্গ আনি হামজং মাস তঙ্গ
0: হাইছে
2: গা মুয়া ফাইনা থাঙ্মা চা মুয়া বমাঙ্কা ওলানি হামজক সিঙ্গারে ওয়াজাগৈ আবাসে বড় মুয়া মুয়ো বনসে বামুই মাতো শো মেদান
0: อืมอบาจินิจินปาราบายจิฮาซาโลอืมๆๆดาดนงงังมะนิฮายบามะชอตชูชินะฮัมดังนาปารานิฮัมดังตาเมเดนอลาคาตบะซารอกะซาบุดารัมกายังชินยังนิซารอกะตางะตุฟันนอกไวซัลคุอืมกะอายังชินปาราซากะนินวาบะบาดไวไผยังออซุนทาวบะคังนิกาอืมกะบาดะไผเจบอนอคุนมะเตกะไรดอฮะไร
2: নগরকুন্মতে তুমি মাংখা

0: ค่ะโอ้ดีเพราะบิทีบอกเขาของเขาทำไม่ทันกันไม่ได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: เดี๋ยวว่าให้ร้องงูมุจมามัน
1: ดอดอากันขณะตรงนี้ดอกห้ามไปดอกเวลาแค่นั้นก็งดกรามรามพายเนี่ยต้องเอาไฟเดียวจะรัดเกษตรก็งดนายเลี้ยนชาวบ้านฮัลโหลฮัลโหล
2: ฮัลโหล
1: ไอ้ลามสกุตักฮุกดีฟอร์กห้าม
2: บายเวลาแค่นั้นดีฟอร์กห้าม
1: สาดีตักฮุกบริจสังขละ
2: คุณมุจมามันก็งงก็ขลังกันมันใช่ไหมนี่มีแต่เนี่ยมันจะตลาดชนะมันก็ขึ้นมา
1: อ
2: าวุธนั่นเองตลาดชนะนักรบกันตลอดกาลที่อาศัยเดือดร้อนยังยังผู้ต้องหาอาศัยจุดต่างก็ได้ตาตียัง
1: น
2: ี่คือผู้ต้องหาการตลอดก็ใครยืมอาศัยจังหวะเลยจ้า
1: อ
2: ะไรจ้าแล้วก็ตัดเราต้องขังอะไรจ้าอื
1: ม
2: นะแล้วก็ฉันก็จะเป็นมิริพลายนี่นะฮะเป็นมิริพลายนี่ถ้าอ่านกันตลอดก็อ่านได้ด้วยความตลอดขนาดที่เราก็ใช้ตลอดถ้าอ่านไปยังอะไรที่ป้าเปียกคุณละไม่ยากก็เข่าตาตาบุคคลตาให้เหมือนอ่านตลอดนะตอนนอกตั้งมาแล้วอ่านนอกคุณจะจ้างก็น่าจะตั้งคุณตรงนั้นจ้างก็น้อยกว่าป้าเปียกคุณใช้ตลอดจ้างก็น่าจะคุณจะเป็นมิริพลายนี่เจอแล้วก็มีอะไรจะตา
1: มีแ
2: ต่งานลูกศิษย์อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
1: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้า